0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้คาเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอางใหม่ยางล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีกับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะ

กรับท่านผู้ฟังคงจะมีมั้งและคนที่แอบรักแอบคิดถึงครับนะแอบรักแอบคิดถึงไม่ถึงไม่ความว่าผันเปลือครับการมีความรักความรู้สึกชอบครับท่านผู้ฟังนะหรือว่าพอใจนั่นเองครับนะและหลักใครสักคนหนึ่งครับอยู่ภายในใจโดยเก็บความรู้สึกนั้นไว้เป็นความลับครับไม่ยอมบอกให้ใครให้เขารู้ว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังแต่ก็มีอาการกับอาการบันเบลือกับอาการกันหนึ่งและคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือไกลก็ตามกับท่านผู้ฟังนะช่วงเรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของมนต์สิทธิ์คำซอยครับงานเพลงแอบรักแอบคิดถึงครับ

รักคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กเลยทีเดียวครับนะวันนี้พี่โยปากูลบ้านบางดานไส้ที่ส่งพี่ลงครุฑบ้านน้ำกระจายและทีมงานครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านแจกรองและก็คุณน้องไล่ส่วนไส้ที่สามวันนี้คุณปีพรครับอยู่ที่ถนนราชติดหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาไส้ที่สี่วันนี้คุณน้องชายครับอยู่อำเภอสิงห์นครไส้ที่ห้าคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายไส้ที่หกครับนะจมลมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์ไส้ที่เจ็ดกับพี่เพ็ญและพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนไส้ที่เก้ากับนะคุณสุทิศกับอยู่ที่หมู่บ้านประสานมิตรตำบลข้อรูปจางไส้ที่เก้าพี่นุ่นอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะและสุดท้ายช่วงนี้ไส้ที่สิบครับล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสก็ได้โทรกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าขอบคุณขอบคุณถูกเสี่ยงถูกไส้ที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักกว้างกันเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานฟังวันวานงานเพลงของทุนทองใจกับนะในฟันครับแนะนำมาจากพี่โยปากูนบันบักดานมอบงานเพลงนี้ให้กับทุกๆท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังวันกลับนางงานเพลงก้องทุนทองใจกลับนะเชื่อว่างานเพลงแค่ใกล้กลับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนาพิโยปากูนบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้กว้างที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่กลัดเกียร์ช่วงรางเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องและสายกล้องครับนะและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุสมัยกาเจวิตบ้านบางด้านอาบานอาตำบลพะวงครับนะอำเภอเมืองสงขลาครับโตสู้นกซ่องซี่56ตองาแล้วก็6ครับนะโตไปได้ครับที่อุสมัยกาเจวิตบ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างโยโลเม็กซงคราที่นี้จำได้กลับตันพระกวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กเหมือนซ่องให้บริการตังซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปะยางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนาในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับที่อ้ำยังยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำชิบเม็ดตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96 925533ท่านผู้กว้างโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กว้างที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควังกันโตย้ายโรคกัญชาท่ากันนานครับนะมาถึงพี่ลงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายครับนะวันนี้น้องเต๋วครับให้เกียรติแนะนำงานเพลงของมนแคนแก่นกูนฟันนี่ครึ่งต้องผงเธอก็ไอ้กว่าในไกลแล้วก็ไปกันได้ถึงครับนะฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก็งอนอรดีครับนะสาวบางกรวยแนะนำมาจากคุณน้องแต้วที่มานพิลงครุฑบ้านน้ำกระจายครับนะยังอยู่ที่บ้านน้ำกระจายครับพิลงครุฑในเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะงานเพลงก็ไวพดเป็ดทุกวันแม่พวงมะนาวหมอกฝนสุกให้กับทุกๆฝันครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงก้องชัดชัยมงคลทองครับงานเพลงลาเศร้าพี่ใหม่ครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีพี่ลุงครุฑและทีมงานบ้านนามกระจายครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยกรงและก็คุณน้องไล่ครับนะซึ่งถือว่าให้เกียรติรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำครับนะขอบคุณมากๆครับนะเวลา11นาฬิกากับท่านผู้ฟังกับอีก40นาทีท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยาท่านผู้ฟังชื่นชมหนึ่งในหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้07481205ขอบคุณครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด้วยได้ตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปักถอยใหญ่เจียมครับนะตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081 357 4245ท่านผู้ฟังโทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กองเยาะคอดเวรุ่นนีโอพลัสตอนนี้ครับท่านผู้กองบริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กองเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการครับบริการให้ฟรี7ปีเต็มร่างการใกล้กับนาติดตั้งให้ฟรีด้วยครับโอเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ๆนี่ครับนะไปสาธิตได้ทันฟรีครับถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะทำงานครับนะร้านไสบุรีกันยางครับท่านผู้ฟังถนนไสบุรีอำเภอเมืองสงขลาหลับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราหรือว่าหนึ่งตำแหน่งครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กองท่านใดมีความสนใจและมีความรู้ทางด้านนี้โทรสอบถามไปที่074313230หรือจะติดต่อโดยตรงครับนะที่ร้านไสบุรีการยางถนนไสบุรีอำเภอเมืองสงขลาด้วยตัวเองก็ได้ครับนะครับขอบคุณไปยังดีเจแทนเดนสโตครับนะทีส่งข้อความมาให้กำลังใจครับถึงถือว่าดีเจแทนเป็นดีเจที่จัดรายการท่านผู้ฟังฟังกันมากมายรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงครับนะเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านผู้ฟังก็เปิดเครื่องรับฟังกันได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกัญชาถ้ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเสียงเพลงไทยลูกถุงครับนะมาถึงผีโพนครับอยู่ที่ถนนราชุติหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงของผมพวงดวงจันทร์ครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจกลับไปฟังพร้อม

กราบท่านผู้ฟังท่านเจ้าผู้ถึงเอกลักษณ์ประจำชาติของไทยเรานี่ครับที่สำคัญและได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการถ้ากระผมจำได้ไม่ผิดครับนะซึ่งถือว่ามีอยู่7หลักด้วยกันได้แก่ช้างไทยกับตันพกวังดอกราชพฤกษ์และสาลาไทยรวมถึงปรากัดไทยด้วยครับนะนาคครับนาคนี่เป็นสัตว์ในตำนานกับตันพกวังและโดยจะบอกอย่างยิ่งการไหว้แบบไทยและแมวไทยนี่ก็จะต่อในถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของคนไทยกับตันพกวังนะที่ยืนยงคงประพันธ์มาถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดูกลั้นสืบทอดกันตีก้นหลุนก้นก้อนในปู่ทางวางลักกันเอาไว้กับท่านพระกวางจบไปกับงานเพลงของบุมบวงดวงจันทร์กับเอกลักษณ์ไทยครับขอบคุณมากมากกับนาพีพรถนนราตุติดหนึ่งถอยทิพย์ซีซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะขอบคุณพยังคุณทองตาลนะและทีมงานมอราชพัฒน์ช่องกล้าไม่ว่าคุณพี่นกคุณลุงย่ามที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาก่อยสักครู่นะครับก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยาเดี๋ยวกลับพุ่มก่อยๆแต่ย่อยจะได้พยายามครับแม่โรชาท่านานแน่นอนนะมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณนงชัยกับกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กระเบ้าผู้พ่อที่มันลูกเครียดตัวขำร่วงชำนาญและก็ทันผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงก้องพินเพชรผู้ทนครับนะงานเพลงสั้นๆ นั่นก็คือค่อยน้องครับหมอความสุขให้กับทุกๆท่านกวางพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังคำว่าหญิงแก่หญิงสวยนี่ครับท่านผู้ฟังนี่ก็หมายถึงการที่คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นนี่ครับรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพครับดูดีครับนะมีเสน่ห์และหน้ามองยิ่งขึ้นครับโดยไม่ได้แปลว่ามีใบหน้าแต่งตึงลายริ้วรอยครับเหมือนเด็กสาวเด็กสาวสาวครับนะแต่เป็นความงามที่เปล่งประกายออกมาจากตัวตนที่เติบโตและเข้าใจชีวิตครับนะบุคลิกหน้าตาดีอันนี้อาจจะมีประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ครับท่านผู้ฟังนะหญิงแก่หญิงสวยครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุดาสีรำดวนครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องชายอยู่อำเภอสิงห์นครในเขตในนำกันเข้ามามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานฟังงานเพลงก้องพนมไพรลูกแพทย์ครับนะทวินดอกฟ้าแนะนำมาจากคุณน้องสาวโมบานธนะดีบานนามกระจายมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่าไปเร็วเรื่องก้องสัญญาเนี่ยครับสัญญาโดยปากหรือว่าที่เรียกกันว่าสัญญาปากเปล่าเนี่ยครับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาปากเปล่าก็มีความสำคัญและมีผลผูกพันทางกฎหมายใดเช่นเดียวกันครับแต่ว่านั้นนะครับต้องแสดงให้ตรงกันแต่มีปัญหาเรื่องการผิดทูตรักท่านนะว่าได้สัญญากันจริงกับนะทางช่องควายได้ตกลงกันว่าพันผือกับท่านผู้กองนะจบไปกับนางงานเพลงก้องเตือนใจบุญพรักษากับนะงานเพลงสัญญาช่องคอมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากมากกับนะคุณน้องเศร้ามู่บานธนาดีไอเกียรติในนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้กองเวลา12นาฬิกากับท่านผู้กองกับอีก7นาทีขอบคุณท่านผู้กองที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้กองยืนโฉบเพียงไหนมอบกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เลยนี่กับ0 74 81 0 55ขอบคุณครับนะโอ้ช่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและสายกล้องครับนะและยังให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลเผาบงอำเภอเมืองสงขลาครับ0 2 4 5 6 5 6โทรไปได้ครับนาทีอู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่อมให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งปะแบบใหญ่ไม้ครับในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินใครและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาที่อามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาถนน38ตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลา0969255363ท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารอ่านโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ต้องก็ไปท่านผู้กองที่กำลังโทรศัพท์กันเข้ามาคอยสักครู่นะครับตอนนี้มอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันต่อครับนะมาถึงชมรมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาครับนะแนะนำงานเพลงของนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนแผดซ่อนสุวรรณครับสั้นๆ

ครับท่านผู้ฟังชาวแลบ้านนาครับนาแนะนำกันเข้ามาจากคุณพี่เป็นชวนตูนตำบลเขารูปจ่าอำเภอเมืองสงขลามอความสุขให้กับทุกๆ

กับแต่คุณไปเป็นส่วนตูนในเกตได้นำกันเข้ามาครับนะกว้างกันโตครับยาโรคกัญชาท่ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับนะพาไฟแดงครับแนะนำมาจากคุณพี่นงส่วน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญกับดาภาพไฟแดงครับขอบคุณมากๆคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลเก้าตำบลเก้ารูปจางอำเภอเมืองสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านบางถอยเยี่ยมกับนาถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081354245โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กว้างเยาะคอดเฟลุนดีโอพรัตตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กว้างซื้อกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการลั่งการค้าให้ฟรีกับ7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ก็แล้วกันครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆนะครับไปสาธิตให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับท่านผู้กว้างต้องการที่จะทำงานครับนะร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับตอนนี้รับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราหรือว่า1ตำแหน่งครับเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074313230หรือจะไปติดต่อสมัครกันได้โดยตรงที่ร้านไชบุรีกันยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะพิเศษครับหมอไม้กับคุณชูติดกับนะถนนประธานมิตรและทีมงานควังกันเลยดีกว่าอย่าโรคกระจาถ้ากันนานงานเพลงก็ออดโฟเอฟครับนุ่มลาวเศร้าไทยก็ให้ความสุขจนมันก้องถึงการกว้างงานเพลงนี้พอๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่าไปแล้วการอกหรือการโกหกนะครับนั่นการโกหกในการจงใจพูดข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองครับนะหรือว่าไม่ตรงกับความจริงอันนี้ก็มีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่อลอกลวงคนอื่นว่ากันพนันครับนะซึ่งสังคมและศีลธรรมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับท่านผู้ฟังปล่อยไว้กับเพราะมันสร้างผลกระทบทางนั้นหลบต่อตัวผู้พูดและคนหลบกลางครับนะใส่อกล่วงครับนะงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้โทนมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันยังมีใกล้ฐานครับที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตันหลักและคนที่ตันกิดตึงมาถึงล่วงจำนานทันผู้โซ่ครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำจากคิดเส้นตายตึบๆหน้าหน้าเย่ๆเติบเติบบอกว่าหมอไม้กับน้องตานที่งานมอราชพัฒน์ช่องกล้าน้องน้อยถนนเทศบาลหนึ่งครับนะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครช่องกล้าคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครปีเก้าวันเทวปีแก้ววันเท่าและทันผู้กวางที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาและกำจับกำจายกลางบอกว่าใส่ไก่ทักช่องหลังด้วยความยินดีกับนาไม่กัดก็ไม่กัดใจกงจะมอบให้ได้สักหนึ่งเพลงครับนางงานเพลงของใครอยู่ยาเจอครับเลิกเมียบอกมาครับม

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับขอบคุณมากๆครับนะร่วงชำนาญทันผู้โซ่ครับนะโอโซไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับทันผู้กวางทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและสายกล้องครับนะและยังให้บริการครับทันผู้กวางให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคร่าครับ0624 6 5 6ครับนะตัวไปได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยอลอแม็กช่องคร่าที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ที่อ้ําอย่างยลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะ0969255363ตันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการน้อยหนองอ้ําครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะกราบขอบคุณคุณใหญ่เนี้ยวกับนายชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและอองเสื้อโอลิมปิกครับนะที่ได้เสริมเติมเต็มงานเร่งกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพยายามจะได้ทันครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณน้องตาลหมอราชภัทรสงขลาและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอมาให้กับพี่น้อยครับถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับน้ำไม่คัดกองไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงของน้องเดียวสุวรรณเป็นธงนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมกับงานเพลงกลิ่นควางนางลืมครับ

งานเพลงนะครับตาตองก็ไปเลี้ยวไปกว้างกันโตครับยังอยู่เทมอราชภัฏสงขลาคุณพี่นกครับแนะนำงานเพลงแม่เตยน้ำคมหมอบข้องยอดหลักสลักใจให้ก็แล้วกันความสุขจะเป็นก้องถูกๆกัน

0: กับนางกว้างกันต่อยรอกระชาท่ากันนานมาถึงคุณยายเมี้ยวกับอยู่ชุมชนชวังในเขตเทศบาลนครสุขาแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องบอลดีลมกับนางดาวลูกไก่ตัวนึงกับไปฟังพร้อมๆกันเลยครับนาง
1: โอ้ชีวิตคิดชะไหน

เชียวโชบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081สามารถที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กองยี่ห้อคอสเวรุ่นนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กองซื้อกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใจกรองไอฟีทุก4เดือนครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อกันได้ที่รายการนี้ครับนะกับผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้นะครับไปซ่าติดได้ฟรีทึ่งทีแล้วก็ทึ่งบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราหรือว่าหนึ่งตำแหน่งครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อกันได้สอบถามรายละเอียดกันไปที่074313230หรือจะไปด้วยตนเองติดต่อกันได้โดยตรงครับนะที่ร้านไทบุรีการยางถนนไทบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะไปกันได้กับอยู่ไม่ไกลนะไปสมัครกันได้ครับนะมาหมอความสุขไอ้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่อเรื่องก้องงานเพลงนะเวลาเลื่อไม่มากับมาถึงงองเสื้อโอลิมปิกกับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ไอ้เกียรติโทกันเข้ามาแนะนำงานเพลงของแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับรักเศร้าเสื่อรายมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ับสันพกวางงานเพลงก้องแซงสุรีรุงโรดครับนะรักเศร้าเสื้อไรขอบคุณดังๆอีกครั้งที่ครับนะจากกองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสุขใต้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาฟังกันโตครับแนะนำมาจากในเขตเทศบาลนครสุขใต้นี่เองครับงานเพลงก้องสุนารีราชสีมา

กลับท่านผู้ฟังชีวิตกูนี่กับรักกันแล้วแต่งานกันแล้วกับอยากจะอยู่กันทื่อไม่เท่าโยโตงกระมองโยดเพชรแต่ว่านั่นนะกับท่านผู้ฟังชีวิตกูไม่มีอะไรแน่นอนกับนั่นถึงแม้จะแต่งงานกันแล้วกับนั่นไม่ใช่เป็นเครื่องหลับประกันว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันไปตลอดหลอดฟังกับนั่นหากไปกันไม่ได้ไม่ไว้กับนั่นการเลือกลาหรือการยาล่างก็เกิดขึ้นได้เป็นเดือนปกติธรรมดาธรรมดาอ่านเพลงก้องสุนารีราชสีมากับนาเดือกลับก็ทักมาได้ยังไม่จบครับท่านผู้ฟังเลือกเลเวลาเลือกไม่กี่นาทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องหนึ่งครับนะขอบคุณคุณต้นไม้กนาโทท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำพดหนึ่งกว่าจะได้ที่กระผมพูดไปพิจารณากระผมขอไปเวลาเกือบหมดเกือบหมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอๆกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยา

ขอบคุณไปยังคุณที่ฟังอยู่ที่สิงหากรนะครับสำหรับหมู่สามสถิงหม่อสามพนันเพลงของสอนคิรีศรีประจวบที่นำเข้าสู่รายการนะยินดีต้อนรับกันทุกท่านนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคืออาสาฬหบูชาเป็นเดือน8นะครับก็สำหรับเรื่องราวของเพลงเราก็ดำเนินกันต่อไปจนถึง1 ทุ่มโดยประมาณนะครับในทาง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์ครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่หมู่3สถิงหม้อนะครับคุณกล่อมนะครับก็บอกว่า3ผลงานเพลงของสอนคิรีศรีประจวบก่อนเลยนะครับสำหรับในยุคที่สอนคิรีศรีประจวบโด่งดังนั้นก็ต่อยอดมาจากลุงเพชรแหลมสิงห์ซึ่งลุงเพชรแหลมสิงห์เป็นศิษย์เอกของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับดังมากับบันได3ขั้นฝนเดือน6คืนฝนตกนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็เป็นเพลงดังเช่นเดียวกันจนกระทั่งภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งช่วงนั้นก็โด่งดังมากนะครับและลุงเพชรแหลมสิงห์ก็ติดลมบนไปแล้วนะครับเพราะว่าได้รับความนิยมอย่างมากมายทีเดียวนะครับปัจจุบันท่านก็อายุร่วม80ความจำก็เริ่มเสื่อมเพราะฉะนั้นสอนคิรีศรีประจวบก็มาได้เพลงของครูไพบูลย์ต่อจากทางด้านของลุงเพชรแหลมสิงห์ซึ่งเริ่มที่จะออกห่างจากครูไพบูลย์นะครับทั้งภาพยนตร์ทั้งเพลงในอดีตนั้นจริงๆแล้วนั้นสอนคิรีศรีประจวบมีความมาป้วนเปี้ยนขอเพลงของสอนของครูมาก่อนนะครับแต่ลุงเพชรแหลมสิงห์นั้นก็ดวงดังกว่าหรือว่าสอนคิรีศรีประจวบไปขอเพลงของอาจารย์พยบกดาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งเพลงน้ำท่วมครูไพบูลย์โด่งดังนั่นแหละหลังจากที่ครูไพบูลย์ห่างเหินกับรุ่งเพชรแหลมสิงห์และสุดท้ายครูพยงมกดาเองก็ได้เขียนเพลงสุดท้ายไอ้สอนคิรีศรีประจวบนะในเพลงก่อนที่จะเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ทางภาคเหนือประมาณ2515นะครับก็เป็นเพลงสุดท้ายของสอนคิรีศรีประจวบที่ครูพยงมกดาเขียนให้นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของนักร้องที่โด่งดังมากับเพลงน้ำท่วมบางช้างสาวบางช้างและอีกหลายเพลงของสอนคิรีศรีประจวบซึ่งก็เรียกว่าเป็นตำนานนำมาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็ขอเพลงประจำวันพระเข้ามานะครับวันนี้วันพระข้างขึ้นนะครับฝนฟ้าก็เรียกว่าอากาศก็ดีครับไม่มีแดดและก็ไม่มีฝนก็คงจะฟังกันยาวๆนั่นแหละสำหรับ4เพลงรวดและขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับรอฟังเพลงแสบหัวใจของพรชัยสร้อยเพชรนะพรชัยสร้อยเพชรอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็เป็นนักประพันธ์นักเขียนเพลงนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของขุนแคนแดนสยามนะ 3-4 คนนี้ครับดำแดนสุพรรณด้วยนะก็มารวมกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังย่อยๆกันมาฟังตรงนี้กันกับเพลงประจำวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับสำหรับที่ชุดขอมาชุดเดิมๆคือบ้านปลายนาจองกันไว้แล้วนะครับสำหรับ

มาเจรจายั่วเย้าจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่อูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็อบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคี่ยวข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิต

อนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาดยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤ

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปริณชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหรยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

จะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกลอนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิด

เราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โอปาเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกลลาดหิมพาน

ก็เป็นผลงานของครูสุรพลสมเจริญนะครับอัจฉริยะที่เรียกว่าอารมณ์แม้กระทั่งขณะตักบาตรพระอยู่นี่ก็ยังแต่งเป็นเพลงที่น่าฟังนะครับอารมณ์ไหนล่ะก็ได้ทั้งนั้นนะฮะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเพลงภาคเหนือภาคใต้ดัชนีนางหรือจะไปทางอีสานนะครับทางเหนือก็มีสาวเหนืออย่าเบื่อรักอัปปนนท์ทำนองนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเพลงที่มันของคุณฟังอยู่ที่สิงห์นครขอเข้ามาฟังกันจบครบกันแล้วนะครับวันนี้ก็วันพระใหญ่ด้วยขอบคุณที่ติดตามนะฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปอาสาฬหบูชาเป็นขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญที่พุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นและพระตรัสรัยครบองค์3นะฮะปฐมเทศนาครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเพราะเมืองพาราณสีนั้นเป็นดินแดนที่มีนักบวชนักพรตแม้ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธยากที่จะเข้าไปแพร่เผยแผ่นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่มีฮินดูนะแม่น้ำคงคานั้นก็เผากันตรงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะพุทธองค์ก็บอกว่าในถ้าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้ทำไมพวกเต่าพวกปลาเหล่านั้นถึงไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคงคาที่พาราณสีนั้นก็เป็นดินแดนล้างนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งแห่งความตายนะมีแต่หาดทรายไม่มีบ้านเรือนไม่มีตึกรามบ้านช่องแต่อีกฝั่งหนึ่งนั้นก็เป็นท่าน้ำที่มีเผาศพนะมีการเผาด้วยฟืนไม้นี่แหละนะครับเอากระดูกเท่าฐานลงแม่น้ำสนใจอย่างนี้ก็ไปดูใน YouTube ต่างๆเหล่านี้นะครับมีการเผยแพร่กันอยู่สำหรับเรื่องราวของเพลงเราก็มาว่ากันต่อนะครับขอบคุณไปยังคุณสนควรดินแนะนำผลงานเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งแล้วก็สายล่าสุดนั้นก็มาจากพี่ชำนาญ นะครับขอเพลงของนักร้องรุ่นครูนะเรียกว่าเป็นนักร้องที่อยู่ในยุครุ่นของครูสุรพลสุปัจเจริญหรือว่าจะเป็นทางด้านของคณะสำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายและก็วงตีของทางด้านอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับที่เดินทางเข้ามาผ่านเครื่องชั่วโมงแรกกันมา10นาทีกันแล้วสำหรับสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านบริการเป็นกันเองกันเสมอสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้ครับเชิญที่อู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาบริการการปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ7-Eleven หรือเป็นบ้านบางด่านนะครับก็ไม่ไกลกับรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับซึ่งจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245พรชัยสร้อยเพชรก็เป็นนักร้องจากเมืองหลวงของโลกนักลูกทุ่งนะครับนั่นก็คือสุพรรณบุรีนะก็เรียกว่ามีหลังจากครูสุรพลเสียชีวิต
อาจารย์การกรุณวงสมัยอ่อนวงดำแดนสุพรรณและก็พรชัยสร้อยเพชรก็ตั้งวงดนตรีสมัยแคนกันอยู่นะครับและพรชัยสร้อยเพชรก็มีเพลงดังหลายเพลงที่ครูการกรุณวงเขียนเพลงนี้ให้ก็คือแสบหัวใจนะก็เป็นเพลงแรกที่โด่งดังในเพลง2012เมื่อโด่งดังแล้วนะครับผ่องศรีก็มาร้องเพลงแสบทำไมสองเพลงนี้ก็ขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับแนะนำเข้ามาในรายการเล่าขานตำนาน

วงดนตรีของอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงก็ถือว่าอาจารย์เพลงรำวงอีกคณะหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงในแนวนี้แหละยุคนั้นรำวงนั้นก็มากันก่อนเลยนะครับพงศ์ศรีวนุชก็มาโต้ตอบหลังจากพงศ์ศรีวนุชโต้ตอบเสร็จก็ยังมีเพลงที่อาจารย์สมานมิตรเขียนให้ภรรยาประทุมทิพย์บุตรมะซึ่งอยู่วงดนตรีเดียวกันนั่นนะครับเข้ามาสู่เวทีของสมานมิตรเกิดกำแพงนะครับก็เรียกว่ามีเพลงแก้กับภรรยากันหลายเพลงในเพลงลูกทุ่งที่เรียกว่าเป็นต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นวงดนตรีของอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงก็ยังมีนักร้องหลายท่านนะครับที่เป็นตำนานนะไม่ว่าจะเป็นยุพินแพรทองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่จากเมืองชลบุรีและก็อีกหนึ่งตำนานจากเมืองนครนายกนะครับกาวาวเสียงทองนะเอากาวาวเสียงทองนี่มาหลังกาละเวกเสียงทองแก้วเบญจกายสังเกตดูก็จะเป็นชื่อนกที่เรียกว่ามีค่าเท่านั้นนะครับสำหรับกาละเวกและแก้วเบญจกายนั่นก็อยู่กับวงดนตรีสมานมิตรกันมาก่อนหลังจากนั้นกาวาวเสียงทองก็ออกไปโบยบินหาแนวทางของตัวเองจะประสบความสำเร็จกับหนุ่มเรือนแพนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดกันไปแล้วสำหรับทางด้านของพี่ชำนาญฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาขอเพลงเข้ามานะครับเป็นเพลงภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่ง10,000และก็ลำวงแน่นอนที่สุดครับนิยมมารยาทโคเศรษฐพระคุณแหวนรักและก็น้องชายครูสุรพลสมบัติเจริญเงินคือเจ้าหัวใจนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้ฟังสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปชั่วโมงที่2ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดุจที่1ตอนนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนและมาที่โรงไม้พนาผันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-37นะครับเราทิ้งท้ายชั่วโมงแรกก่อนก็ลบตรงชันแล้วก็สู่ชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งกับคุณฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ราชอุทิศ1นะครับกับน้องชายสุรพลสมบัติเจริญนะครับจินดาสมบัติเจริญในเพลงเงินคือเจ้าหัวใจ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็มีตรงมีแต้มพ่อตาให้ด้วยนะครับสำหรับเพลงที่เสน่ห์เพชรบูรณ์เป็นผู้ขับร้องต้นฉบับสมัยนั้นแฟนหนังก็เข้าใจว่าเป็นเสียงของมิชัยบัญชานะเราก็มีเทคนิคในการปิดหนังกันไว้สำหรับเพลง10,000นะต้นฉบับก็ตรงนี้แหละครับเสน่ห์เพชรบูรณ์เพลงในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งนั้นมีกันมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเพลงสนุกเพลงเร็วหรือว่าเป็นมหากาพย์ของหนังเพลงและก็เรื่องราวการเดินเรื่องที่มีครบทุกรสชาตินะครับว่าจะเป็นความรักหนังบูหรือเจ้าชู้รักร้าวหนาวลมนี่เป็นเพลงที่มีความไพเราะสุดซึ้งทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของบรรจบเจริญพรเป็นผู้ขับร้องรักลาอย่าเศร้าผ่องสีก็มาร้องแก้โดยเฉพาะเพลงมนรักลูกทุ่งซึ่งเป็นเพลงเอกนะครับไพรวันลูกเพชรเป็นผู้ขับร้องได้รับรางวัลมากมายไพบูลย์บุตรขันนะครับบรมครูคีตกวีลูกทุ่งไทยเป็นผู้ประพันธ์มนรักลูกทุ่งเหมือนกับชื่อหนังนะครับเพลงทำนองอินเดียสาวนาคอยคู่อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริก็แต่งเพลงสาวนาคอยคู่ช่วงนั้นหนังอินเดียก็เข้ามาตีตลาดหนังไทยมากมายทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวไอ้คราวหนุ่มบ้านนากับทองกวาวลูกสาวเศรษฐีผู้ใหญ่เศรษฐีประจำหมู่บ้านทั้งรักกุ๊กกิ๊กทั้งบูชกต่อยสังเกตดูครับชุมพรทิพย์พิทักษ์ก็จะต้องเป็นผู้ร้ายเสมอในยุคนั้นนะครับรอต๊อกก็จะต้องเป็นดาวที่เรียกว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งดาวตลกสุคนคิ้วเหลี่ยมด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ทิ้งไว้แต่ตำนานจากไปกันแล้วนะครับนักร้องอีกท่านหนึ่งคือพรไพรเพชรดำเนินก็ร้องเพลงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็นำมาเล่าสู่กันฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสำหรับ3เพลงที่ได้ฟังกันแล้วซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาสายต่อมาก็มาจากน้องริมคลองสำโรงมาฟังกัน4เพลงรวดนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานพิลูทุ่งที่รายการเดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนโรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้พร้อมทั้ง VR Radio 88.75 เรานำเสนอคุณผู้ฟังกันตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะขอขอบคุณมิตรรักนักฟังเพลงเก่ากันนะครับใน2ชั่วโมงโดยประมาณ0843002556 0943563991นะครับเราจะมาเชื่อมต่อเป็นข้อต่อเพลงเก่าระหว่างอดีตปัจจุบันฟังกันสบายๆไม่ต้องคิดอะไรกันมากอนุรักษ์ฮันเป็นลูกทุ่งไทยในรายการนี้ขอขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับรักมา5ปีและก็พรทิพย์แสงอุทัยก็รอมา5ปียังมีสยันสัญญากับน้ำอ้อยพรวิเชียรอยู่ด้วยนะครับจะเป็นเพลงอะไรนั้นก็มาฟังเพลงจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ริมคลองสำโรงกันก่อนนะครับทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันด้วยสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดการไปครับ

น้ำอ้อยพันวิเชียรนะครับของเสียงร้องเพลงดังสาวครวญยารักบัก

เบรกหมดนะครับนะรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับหรือจะมีปัญหาเครื่องยนต์ก็โทรมาสอบถามในด้านของทางโทรศัพท์กันได้ครับ0624565556นะครับสำหรับสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาส่วนร้านลุงเรืองอะไรยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่เช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของร้านอะไรที่มีทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับทุกชนิดไส้กรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันคลัตช์ต่างๆแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีเช่นเดียวกันนะฮะหลากหลายยี่ห้อสายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีหรือว่าจะเป็นลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลาอยู่ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิต0813574245ฟังนักร้องจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับน้ำอ้อยผลวิเชียรกันแล้วก็มาฟังอีกหนึ่งจากทางด้านของร้องอยู่ที่อีสานตอนบนนะครับนั่นคือขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับเมืองร้อยเอ็ดประตูนะเรียกว่าเป็นตำนานเพลงดังในอดีตที่ใครๆก็รู้จักกันดีที่มีเพลงของครูก้องกาดกำแพงกันอยู่นะครับตรงนี้มาฟังเช้าลืมเย็น

ใจยอดนิยมกันทุกยุคทุกสมัยนะครับสายันสัญญากลิ่นแก้มนางสำหรับเพลงนี้นะครับครูสุรพลสมบัติเจริญร้องในเพลงมาก่อนนะครับที่ชื่อว่ากลิ่นแก้มหอมชื่นใจเนื้อเดียวทำนองใกล้เคียงกันนะครับสำหรับทางด้านของกลิ่นแก้มนางซึ่งก็ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับในช่วงที่2มาปลายท้ายกันแล้วนะครับสำหรับอู่สมัยคาสวิตและก็พันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้นะครับโรงไม้พนาพันส่งถึงที่วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง2โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาหมายเลขโทรศัพท์0743117250743147 0743114357นะครับฟังสายสัญญาพี่ใหญ่แล้วมาฟังน้องเรกกันบ้างสำหรับยอดรักสลักใจรักเหมือนกองไฟ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com